0: As China and Laos mark the 65th anniversary of diplomatic ties, Thonglun Sisulit, General Secretary of the Central Committee of the Lao People's Revolutionary Party and President of Laos, pays a state visit to China and sits down for an exclusive interview with Leaders Talk. From the front lines of innovation in Hangzhou, he explores the driving forces behind China's rapid advances in high technology.
1: การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่า AI นี่หรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี่เป็นข้อกระแจของการพัฒนาประเทศของตนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่ลาว
0: Praising the China-Laos Railway for transforming his country's development landscape, he says the railway has turned the aspirations of the Lao people into reality.
1: เส้นทางรถไฟได้เปลี่ยนทุกสิ่งเพื่อว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านในใบหน้าใบของประเทศลาวประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
0: Looking ahead to the building of a China-Laos community with a shared future, he shares his vision and expectations for the next chapter of bilateral relations.
1: แต่นี่ไปมุ่นเสือการหัวมือหรือว่าการสร้างต่างสายพันธุ์การทูตระหว่างสองประเทศของพวกเฮานั้นจะสืบต่อไปเอิ้นว่าบรรยากาศที่ดีขึ้นสัมพันธ์อาจารย์ที่ดีขึ้นนักแน่นขึ้นเข้าสู่ล่วงลึกในระดับสูงขึ้นในทุกด้าน
0: Leaders Talk coming up next

0: Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm Zou Yun. Our guest today is Tonglun Sisulu's General Secretary of the Central Committee of Lao People's Revolutionary Party and President of Laos, who is currently paying a state visit to China. This year marks the 65th anniversary of diplomatic relations between China and Laos, as well as the China-Laos friendship year. So how does President Tonglun assess the achievements the two countries have made in the past over six decades? Building on the foundation of being connected by mountains and rivers, what is his vision for further enhancing infrastructure connectivity and fostering closer people-to-people bonds? And how does President Tonglun envision charting an even broader blueprint for bilateral cooperation? Join us as we explore these questions and more in today's conversation.
1: 彭伦主席您好，很高兴再次见到您，也非常荣幸在将近四年之后您再次接受中央广播电视总台高端访谈的专访。我记得在上一次采访的时候啊，您告诉我最喜欢吃中国的饺子，那这一次您在中国吃到了吗？
2: 就吃了，吃了，好在了来的สัมภาษณ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีจะตอบคำสัมภาษณ
1: ์我们知道今年是中老建交65周年，也是中老友好年。您期待通过这次访华，为两国关系未来的发展注入哪些新的活力呢？
2: การสร้างต่างสายพันธุ์การทูตครบ65 ปีปีนี้ก็พอดีปีนี้พวกเราได้ประกาศเป็นปีมิตรภาพระหว่างลาวจีนจีนลาวภายหลังที่สถาปนาสปป.ลาวมาถึงปัจจุบันนี้การพัวพันลาวจีนยิ่งมีความลึกซึ้งนักแน่นหอบด้านขึ้นมาอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้ครับเจ้าคือว่าแต่นี่ไปมุ่นเสื้อการหัวมือหรือว่าการสร้างต่างสายพันธุ์การทูตระหว่างสองประเทศของพวกเฮานั้นจะสืบต่อไปเอิ้นว่าบรรยากาศที่ดีขึ้นสัมพันธ์จะติดดีขึ้นนักแน่นขึ้นเข้าสู่ล่วงลึกในระดับสูงขึ้นในทุกด้าน
3: On April 25, Chinese President Xi Jinping and President Tonglun Sisulu exchanged congratulatory messages to mark the 65th anniversary of diplomatic relations between China and Laos. For more than six decades, the two countries have upheld the spirit of being good neighbors, good friends, good comrades, and good partners.These four goods have served as the guiding principle of their comprehensive strategic cooperative partnership and the building of a China-Laos community with a shared future. On June 2, President Sisulu arrived in Hangzhou.

0: Joe aboard a special flight, beginning a five-day state visit to China. The visit comes less than 9 months after his previous trip to China in September 2025. On the afternoon of his arrival, President Sisulit led a delegation to several local technology and innovation companies, where he learned about the latest developments in China's digital economy and intelligent industries.
1: 多伦主席这一次呢，您在杭州还参访了几家高科技公司。เขาเจ้าก็ได้สอบถามพวกเขาเจ้าก็ได้เสนอหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกเราเห็นได้ว่าการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยของจีนเห็นได้ว่าจีนแมนถือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่า AI นี่หรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี่เป็นข้อกระจายของการพัฒนาประเทศของตนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่เราการร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศนี่จะได้รับการสืบต่อหัวมือกัน
2: เราก็ได้ทราบว่าจีนได้จัดการศึกษาหัวมือกัน
1: ผมจะช่วยดาวใจชุนเนียนได้เจ๋อเยื่อฝนจงกัวหล่าวอ้วรินกงจื่อหนังยิ่งยงเหอโซจงซินเจิ้งสิฉิยงนั่นมาใส่เวลาเก้าซินจีสุหลิงอยู่เหอโซฟังเมียนยินเชี่ยหลี่ยงกัวใส่เจ๋อเส้นเดลิ่งยูเพิ่งจวงชูสมยังเดอเหอโซโหฮวาเนาะเจ้าข้าพเจ้าคือว่าอันนี้เป็นอนาคตที่ดีแล้วบางการหัวมือของสองประเทศของพวกเขาสองรัฐบาลของพวกเขามืออื่นมืออื่นนี่ข้าพเจ้าก็จะเสนอเรื่องนี้ต่อสายเลขาธิการใหญ่สีจิ้งผิงประธานประเทศสีจิ้งผิงแล้วก็จ สองรัฐบาลแล้วในเวียงงานพัฒนาเทคโนโลยีไม่นี่ขึ้นให้ได้อยู่แล้ว
2: 除了您刚刚谈到的人工智能等高新科技领域的合作之外，还有哪些话题您期待与习主席进行深入的探讨和交流？
1: เมื่อวันที่5จะได้พบกับสหายเลขาธิการใหญ่สีจิ้งผิงประธานประเทศสีจิ้งผิงหัวข้อที่พวกจะสนทนากันเหมือนหัวข้อการหัวมือหอบด้านระวังสองพักสองรัฐในป่าส่วนสองศาสตร์และสิ่งที่พวกเราจะเว้ากันนั้นที่มีมาแล้วมูลเสื้อของมันมีมาแล้วเพราะเรามีหัวหัวยุทธศาสตร์มันคงยาวนานตามทฤษฎีแล้วมีความเป็นขู่หวนสัตกรรมนำกันแล้วแต่ว่าพวกเราจะได้ปรึกษาเรื่องกันคนยกขึ้นในระดับไม่ขึ้นแนวใดให้สูงกว่าเก่าขึ้นแนวใดให้แทดถึงความเป็นจริงขึ้นแนวใดให้เกิดมากเกิดผลขึ้นแนวใดอันนั้นอันนั้นแม่นพวกเราจะสืบต่อมูลเสื้อหรือว่าสิ่งที่พวกเราได้ตกลงกันที่ผ่านมานั้นให้เข้าสู่ลงลึกให้เข้าสู่การพันขยายให้มันเป็นรูปธรรมให้หลายขึ้น
2: 就在几天前，习近平的《文化情缘》等纪录片在老挝起播，当时呢，您还专门向活动发了贺信。那么，在您看来，习主席在治国理政方面的智慧和哲思有哪些内容让您的印象最为深刻？
1: การบริหารประเทศ，การบริหารเรื่องงานที่ใหญ่หลวงของสายสีจิ้งผิงนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกข้าพเจ้าประทับใจในความแข็งแรงในความมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเพิ่นและก็เป็นเสาค้ำให้แก่สันติภาพและความมั่นคงของโลกที่ความวุ่นวายอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้สำคัญหลายพร้อมเดียวกันนั้นข้าพเจ้าได้อ่านได้ศึกษาความเอาใจใส่หรือว่าความสติปัญญาในทางด้านวัฒนธรรมของสายเลขาธิการใหญ่สีจิ้งผิงนี่ข้าพเจ้าประทับใจหลายจึงได้ส่งสารอวยพรมาถึงเพิ่นว่าการที่เพิ่นมีวิสัยทัศน์กับจิตใจของเพิ่นมีความเอาใจใส่อย่างเสมอต้นเสมอปลายทางด้านรักษามูลมรดกวัฒนธรรมของประเทศจีนของชนชาติจีนนั้นเป็นสิ่งที่หายากอวยพรให้เพิ่นสืบต่อเวียงงานอันใหญ่หลวงและสำคัญนี้สืบต่อไปเพื่อประมวลมรดกไว้ให้ประชาชนจีนในรุ่นนี้กับรุ่นต่อๆไปในอนาคต ในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและก็

0: มูลเสืออันที่หายากของวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจีนของประชาชน
1: 您曾经读过跟习主席相关的书著作比如说习近平谈治国理政您有读过吗
0: อันนาหัวใดที่เขาเจ้าสามารถแปลเป็นภาษาลาวออกมาได้ข้าพเจ้าพยายามอ่านหลายอ่านแต่เป็นภาษาลาวแต่ว่าเป็นภาษาลาวก็หลายแล้วหลายหัวหลายนิพนธ์ที่เพิ่นเขียนออกมาแล้วประทับใจหลายแล้วก็เรียนรู้ได้การบริหารประเทศของเพิ่นได้หลายสิ่งหลายอย่าง
1: 在您的眼中习主席是一位什么样的领导人呢
0: เป็นคนที่ให้คนประทับใจในการบริหารประเทศเป็นคนที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นคนโอบเอื้ออารีและก็มีความรับผิดชอบต่อบ่เฉพาะแต่ประชาชนจีนแต่ว่ายังมีความรับผิดชอบต่อโลกที่อยากให้โลกมีความกำกึ่งกันอยากให้โลกมีสันติภาพอยากให้โลกมีความสงบอยากให้โลกมีการหัวมือที่ดีนำกันและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์นับถือซึ่งกันและกันอันนี้มันแสดงออกในข้อลี้เหลื่อมต่างๆของประธานสีจิ้งผิงที่ข้าพเจ้าได้อ่านบรรดาข้อลี้เหลื่อมดังกล่าวนั้นหมดแล้ว
1: 您认为在当前世界面临的众多的挑战包括单边主义抬头包括全球的治理面临一些困局的情况下，习主席提出的四大全球倡议对于推动世界和平与发展有怎样的重要意义？
0: บรรดาข้อลี้เหลื่อมต่อโลกที่เสนอโดยประธานสีจิ้งผิงนั้นล้วนแล้วแต่เน้นใส่การพัวพันระหว่างประเทศด้วยกันบ่ว่าประเทศใหญ่ประเทศน้อยให้มีความเสมอภาพให้มีความนับถือซึ่งกันและกันบ่เอาเปรียบเอารัดกันแต่สร้างแนวทางเอิ้นว่าก้าวไปสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์ต้านลัทธิฝ่ายเดียวส่งเสริมลัทธิหลายฝ่ายปรึกษาหรือกันให้มีโลกหลายขั้วอันนี้สปป.ลาวสนับสนุนเสมอต้นเสมอปลาย
1: 提到中老合作呢，人们常常会说啊，中老两国是山同脉、水同源、文相近、民相亲。习近平主席也曾经指出，两党两国老一辈领导人亲手缔造的同志加兄弟情谊历久弥坚。我记得在上一次我们采访的时候，当时您就与我们分享了在20世纪60年代中国帮助饱受战争之苦的老挝建立6、7学校，是在广西南宁。当时呢，才20多岁的您，作为青年教师，护送了500多名老挝学生到中国接受教育。所以，您作为这一段宝贵历史的亲历者和见证者，您认为两国世代友好和深厚情谊的根基是什么呢？
0: 啊，里面ความเป็นจริงที่พวกเขามีครับเจ้าคิดว่าประวัติศาสตร์ของการหวมมือการพัวพันที่ดีที่หวมอุดมการนำกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีมาแต่ดนนานและสืบต่อพัฒนามาเรื่อยๆการหวมมือระหว่าง2 พรรค 2 รัฐนับมือนับแน่นแกนจนสามารถสร้างตั้งหูหวมยุทธศาสตร์มันคงยาวนานตามทิศซีดีขึ้นมาได้เพราะเขาได้ตกลงกันว่าลาวจีนเป็นคู่หวมยุทธเป็นคู่หวมศัตรกรรมพวกเราหูจักกันดีอยู่แล้วและจะช่วยให้สองประเทศของพวกเราเดินหน้าในการพัฒนาประเทศไปตามเส้นทางสังคมนิยม
2: Bordered by China to the north, Cambodia to the south, Vietnam to the east, Myanmar to the northwest, and Thailand to the southwest, Laos is the only landlocked country on the Indochina Peninsula. For decades, limited connectivity constrained its development. The opening of the China-Laos Railway on December 3, 2021 marked a turning point. It laid the foundation for Laos's transformation from a landlocked nation into a land-linked hub, helping remove long-standing development bottlenecks and opening new pathways for growth. Today, the railway, stretching from Kunming in southwest China to Vientiane, the Lao capital, has become a vital artery of regional connectivity.As of June 1 this year, the China-Laos Railway had operated more than 100,000 passenger trains.

0: train services, carrying over 73 million passengers, more than 840,000 cross-border travelers from over 120 countries and regions have used the route. Freight traffic has also continued to grow, with total cargo volume exceeding 84 million tons, including more than 19 million tons of cross-border goods.
1: 谈到我们两国合作的一些具体的成果，就必须要说共建一带一路的标志性项目中老铁路。我记得在上次我们采访的时候呢，当时您就称这条铁路是金路银路，而且是老挝交通运输史上浓墨重彩的一笔。那现在铁路开通运行已经四年多的时间了，您认为这个项目为老挝以及周边区域的发展带来了怎样的变化？
2: คำว่าของประธานสิจิ้งพิงเวลาเจ้าหวมกับข้าพเจ้าเปิดนำใส่เส้นทางรถไฟในวันที่3ธันวาปี2021นั้นยังเจอได้ว่าต่อไปนี้เส้นผู้จะบ่สูงอีกเส้นทางสียาวไกลระหว่างจีนกับลาวจะสั่นเขาขอให้เส้นทางรถไฟนี้ได้เฮ็ดให้เป็นเส้นทางเงินเส้นทางคำอันนี้มีความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วอยู่ในประเทศลาวในการมีเส้นทางรถไฟเส้นทางรถไฟในเปลี่ยนทุกสิ่งคือว่าเปลี่ยนแป้งอย่างรอบด้านในใบหน้าใบของประเทศลาวลาวบ่มีทะเลแต่แม้ไม่มีเส้นทางออกสู่ทะเลก็ผ่านเส้นทางรถไฟได้แต่ลาวบ่เคยมีเส้นทางรถไฟแต่ว่ามีเส้นทางรถไฟลาวจีนผัดเป็นความไวค่อนข้างสูงนั่นเฮ็ดให้ป่าส่วนลาวภาคภูมิใจเฮ็ดให้ความฝันของป่าส่วนลาวกลายเป็นความเป็นจริงและความเป็นจริงแล้วทางรถไฟได้รับใช้ขนส่งคนโดยสารนับหมื่นนับล้านขึ้นอันนี้ข้าพเจ้าคือว่าเป็นประเทศลาวเป็นประเทศน้อยสินค้าก็บ่หลายแต่ว่าได้มีโอกาสได้ส่งสินค้ามาสู่ประเทศจีนได้ส่งไปประเทศอื่นๆอีกแล้วก็เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวคนอยากไปนั่งรถไฟอยู่ลาวนับหมื่นนับล้านขึ้นอันนี้คิดว่ารถไฟได้เปลี่ยนใบหน้าของประเทศลาวไปในทางที่ดีขึ้นหลายประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
1: 我记得上一次在采访您过后呢，我们还专门去到中老铁路上进行了拍摄和采访，那个场景到现在都非常的让我记忆犹新，因为很打动我。
2: 你老被审判，考护士那台，你要谈不啊？不得审判的，你，本没看到还看叫不？
1: 我记得在火车上，当时我们不光看到了很多老挝的人民，还有很多泰国的游客，他们真的就想专门看一看这条铁路是什么样的。有很多老挝人，他们说之前是没有见过铁路的，只在电视上看到过。有很多经商的人，他们之前去琅勃拉邦的时候觉得非常头疼，因为至少要花一天以上的时间，现在只是几个小时。然后很多人觉得哇，我们现在有铁路，它变成我们生活的一个部分，他觉得是把梦想照进现实。
2: 看米维拉巴伊。ไปสัมผัสอยู่ในเส้นทางอยู่ในรถไฟอีก
1: 那现在四年多的时间过去了，您认为还有哪些方面可以进一步的提升和优化，更好的激发铁路协同效应？
2: แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก่อนยังมีความจำเป็นก็ต้องได้ปรับปรุงหนึ่งในแมนการบริการผ่านประตูเดียวกำลังเฮจูเด่นสองรัฐบาลกำลังปรึกษาหรือและกำลังออกแบบการให้ปมาผ่านการบริการผ่านประตูเดียวสองมาก็ต้องสร้างความว่องไวทันสมัยขึ้นตื้มในการการบริการให้ว่องไวทันสมัยขึ้นตื้มโชคดีที่พบปะกับสายสีจิงผิงปี2017นั้นข้าพเจ้าได้เสนอให้เพิ่นว่าขอให้จีนสวยสร้างโรงเรียนข้าเอิญวิทยาลัยทางรถไฟให้แก่ลาวเพราะว่าลาวบ่เรื่องทางรถไฟนี่มันเป็นเรื่องใหม่แท้ๆเพิ่นก็ให้การสนับสนุนในโรงเรียนนั้นได้ดําเนินการศึกสอนการบริการทางรถไฟการบริหารรถไฟแล้วมีนักเรียนเกือบแต่ละชุดนี่มีฮอด 200-300 คนเข้าไปเรียนแต่ลาวจะพัฒนาขึ้นด้วยตนเองและนอกจากนั้น พวกเขาก็ต้องได้สืบต่อ

0: ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตอันนี้จะเป็นการช่วยให้การบริการการขนส่งการไปมาหาสู่หรือว่าการขนส่งสินค้าจะเฮ็ดให้ลาวมีทางออกที่หลายขึ้นในขอสะดวกในการเป็นประเทศแลนด์ลิงจากแลนด์ล็อกให้เป็นแลนด์ลิงให้มันออกสู่ความเป็นจริงให้หลายขึ้น
1: On June 3 President Sisulit and his delegation traveled to Yusun Village in Zhejiang Province.The birthplace of the lucid waters and lush mountains are invaluable assets concept to witness China's green development efforts firsthand. Following a rain shower, Yusun's rolling hills, clear streams, and lush greenery offered a picture of ecological vitality. But more than two decades ago, the village looked very different. Rich in limestone resources, Yusun once relied heavily on quarrying and mining.Economic growth came at an environmental cost, with dust-filled skies and polluted waterways becoming a common sight. Yet shutting down the mines also raised concerns about livelihoods and local income. During a visit to Yusun on August 15, 2005, Xi Jinping, then secretary of the Zhejiang Provincial Committee of the Communist Party of China,first articulated the concept that lucid waters and lush mountains are invaluable assets. Guided by this vision, Yusun embarked on ecological restoration and developed a low-carbon, sustainable, beautiful economy. Over the past two decades, the village has been transformed. Its development path, one that combines environmental protection, industrial vitality, and rising living standards, left a strong impression on President Sisulit,who stopped to photograph the iconic stone monument bearing the inscription, Lucid waters and lush mountains are invaluable assets.
2: 多伦主席，我听说2022年的时候，当时呢，您13岁的孙子问了您三个问题，其中有一个就是您最大的担忧是什么？当时您的回答是不知道国家和人民什么时候能够摆脱贫困。我们也知道今天呢您参观了浙江湖州安吉县的渔村您也一定知道这是习近平主席提出绿水青山就是金山银山两山理念的发源地。那这么多年您来过中国很多次您认为中国在脱贫攻坚在可持续发展方面有哪些经验对于老挝有启发和借鉴意义呢
0: ความจริงในล้านทรายข้าพเจ้าตอนเขาอายุ13ปีได้ถามแท้ไอ้ข้าพเจ้าก็ตอบอันนั้นแหละความกังวลใจของข้าพเจ้ายังบอกว่าปู่ยังคิดถึงเรื่องความทุกข์ยากของประชาชนที่บ่ทันสามารถผ่านพ้นออกไปได้อันนี้มันความกังวลที่หนึ่งแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ขบวนการลบล้างความทุกข์ยากของประชาชนนั้นได้เอาเข้าสู่นโยบายของพรรคได้รับเป็นวาระแห่งศาสตร์ติดก่อนข้าพเจ้ามานี่กองประชุมศูนย์กลางได้ตกลงให้รัฐบาลเสนอให้สภาแห่งศาสตร์ทับพองเอาเป็นวาระแห่งศาสตร์จะดำเนินการอย่างขุ่นเขียวเอาใจใส่การไปยามเขตที่สายสีจิงพิงเคยสี่น้ำให้มีการให้มีขบวนการลบล้างความทุกข์ยากที่สายสีจิงพิงไปสี่น้ำข้าพเจ้าก็ทอดบทเรียนได้ทอดบทเรียนได้ว่าการว่างนโยบายออกง่ายได้แต่ว่านักแหนให้ประชาชนหันบ่ให้ประชาชนมีสองกังวลสองสิ่งกังวลและต้องรับประกันสามด้านเท่านั้นมีหาคำขวัญเท่านั้นสองกังวลนี่ว่าบ่ให้กังวลต่อการกันหนุงถือว่าบ่มีเครื่องหนุงบ่ให้กังวลต่อว่าบ่มีของกินบ่มีอาหารกินสามด้านนั้นสามรับประกันรับประกันให้มีเฮือนอยู่รับประกันให้มีเงินให้ลูกหลานไปเฮียนไปเขาโรงเฮียนและรับประกันให้เวลาเจ็บเป็นมียาหักปวดสุขภาพเท่านั้นจีนเฮ็ดได้หมดแล้วเพราะเรากำลังปรึกษาเรื่องกันอยู่ลาวจะมูลไส้นโยบายอันนี้แต่กำลังเฮ็ดอยู่กำลังวางนโยบายออกอยู่ว่าสิเฮ็ดให้เป็นเวลาแห่งศาสตร์แต่ว่าก็ว่าง่ายบันได

0: บประเทศจีนมีกำลังแห้งหลายกว่าเราการลงทุนต่อใช้ในการก่อสร้างพื้นฐานโครงหลังมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ทุนหลายเมื่อเป็นนั้นก็ต้องคอยเป็นคอยไปแต่ว่ามีกำหนดไว้แล้วว่าสลองห้อยปีของการสร้างต่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวปี2555จะมีใบหน้าใหม่ประเทศลาวจะมีใบหน้าใหม่เวลานั้นความทุกข์ยากของประชาชนจะได้รับการแก้ไข
1: โทน主席，我们知道今年是中国“十五五”和老挝第十个五年计划的开局之年。您如何看待两大规划同步开局对于构建中老命运共同体的重要意义？
0: แน่นอนว่าการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมห้าปีพวกเขาบังเอิญแต่ไปเคียงคู่กันในตามเวลาไปเคียงคู่กันเมื่อเป็นนั้นพวกเขาจะได้ปรึกษาหารือประสานงานกันอันใดมีบทเรียนที่ดีของจีนที่สามารถไปนำใส่ได้อยู่ลาวในการพัฒนาประเทศของตัวเองเหตุใดการปฏิบัติแผนหาปีครั้งที่10ของสปป.ลาวให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติไปตามขาดหมายที่วางไว้ขาดหมายก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าภายในประเทศต้องสุ่มใส่เฮ็ดเปียกกันอยู่ภายในสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเป็นกำลังแห้งแต่ว่าแน่นอนว่าจีนก็ย่ำใดก็สืบต่อสนับสนุนสวยเหลือพวกเขาอยู่แล้วทางด้านทุนห้อนทางด้านวิชาการทางด้านบทเรียนในการพัฒนาการจัดตั้งผลขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีบทเรียนหลายกว่าอยู่ลาวอยู่แล้วพวกเขาจะประสานงานกันสวยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้จะเป็นทิศทางต่อไปที่บ่เคยปะปอยบ่เคยปะปอยสายจีนก็ย่ำได้ก็เอาใจใส่เป็นห่วงเอาใจใส่ให้ความสำคัญให้ความการสนับสนุนอยู่ตลอดมา
1: โทน主席非常感谢您再次接受我们的专访也非常感谢您与我们分享您的真知灼见。
0: 好，谢谢。